0: นี่ไงแต่ว่าเป็นสัตว์แรกที่สุดที่ฟังแล้วเป็นสัตว์สัตว์ที่
1: Bob, you're
0: needed for the paper. You got it? No, I can do it.